0: แต่ต้องได้มันยินลงทุก
1: ไม่เป็นไร
2: TSS Radio Camille.
3: De topste carnavalsploten.
2: A volonté.
0: Radio Camille.